กดอปลออจับปันดอวิงกายตลอดปอญาดิกดารามรติอปีมังครอมกายะ

ลงอลงอกลางไอวันดารางันตอไอ้นิมังรำปังบุงอบตอมุงีวอดินังละวดอุยอกกากากากาละเกอปุเลนังอบสัยปะลอกบากลอญาดีตวายเอาดะญะตะละลูดอตนะเยบุงาดะดะจมปุรกาลับบะมิญะกระปุไกตดาตุงังมิญะปามันดัง

ปาลุลายเนเลสยับบุงกระกับกดกมารเงากวัดปัญญาเงอติกายเนเลปตัวบุงอกุสัวรสัวบันตัวทิ้งเคียนบะกวายเนเลละกอบุงอประรอกดอตัมปาลเงาละกอประกอตัวไอ

ไปซาลูลวดรีบวดอังเย็นรารกองานสระกมอนวอร์มังบอกะไก่ยมันสอสปวรลูบังกุนตัวสเรียงมามุงีกิลับมลบัดละไม่ละไม่มันสอมปรันมาดังรวนยกุกบุงกันบุเรียดบะสวงปนอมวยยังงะลูบอก